0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

่อยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe

0: พลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต.FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: ฤดูของเธอ Your Season ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนุนิวนะครับแล้วก็มีไม่น่าไปรักเธอเลยจาก Chilling Sunday เมื่อคืนของ Season 5 featuring กับ The Parkinson อีกหลายเพลง10เพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Morning Morning ชาว Flex นะฮะเช้าวันพฤหัสที่14พฤษภาคมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่น Stay tuned กันแบบนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 11:00 อยู่เป็นเพื่อนกันเวลาเช้าๆที่หลายคนก็น่าจะรีบกันอยู่เลยนะครับผมเวลาแบบนี้เนาะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับพักผ่อนเต็มที่หรือเปล่าพร้อมจะลุยงานกันในวันนี้มั้ยฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละเนาะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็รีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect ของเรานะครับขอบคุณด้วยนะฮะบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

หลายๆคนก็น่าจะเคยเจอกับเหตุการณ์เหมือนกับในเพลงนี้เนาะเวลาที่เรามีความรักแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็หายไปเลยไม่มีการบอกลาไม่มีคำพูดอะไรก่อนจะไปเลยทิ้งให้เราเรียกว่ายังไงค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะซิงเกิลใหม่จาก Full Step หายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye ทิ้งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedเอาล่ะท้ายชั่วโมงนี้ปุ่นก็มีเรื่องราวของการออมเงินมาฝากกันด้วยนะฮะใครที่อยากออมต้องฟังทางนี้เลยเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะฮะไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเลยสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับผมฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สิ้นเดือนนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center เบอร์นี้1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อจัดเอาไว้แล้ว3เพลงนี้ที่ชาวเฟล็กซ์ก็ช่วยเลือกช่วยรีเควสต์กันเข้ามาด้วยงานจากการชาลีไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอโบกี้ไลออนฟีเจอริงกับนนทนนท์นะฮะที่คั่นหนังสือรวมไปถึงโพลีแคทกับอาวอนใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอ้ย

0: ขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 10เพลงต่อเนื่องกันแบบนี้นะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากแว่นใหญ่ปล่อยให้มันเป็นไป Let It Be มีหลายๆอย่างเลยที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักเอ่ยนะครับเรื่องของอะไรบ้างล่ะเศรษฐกิจต่างๆนานาราคาทองคำราคาน้ำมันอะไรแบบนี้นะครับผมที่หลายๆคนก็แหมปวดหัวกันเป็นช่วงๆเป็นพักๆเนาะรวมไปถึงราคาตลาดหุ้นอะไรแบบนี้ด้วยเราไม่สามารถควบคุมมันได้เลยนะครับแต่มีหนึ่งอย่างที่ชาวเฟล็กสามารถควบคุมได้ก็คือเพลงนั่นเองนี่อยากฟังเพลงไหนนะฮะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยตามคำขอแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่คุณสามารถควบคุมได้ก็คือจิตใจของทุกคนนั่นแหละเราสามารถ manifest ตัวเองได้ให้เรามีความสุขให้เราสามารถสู้กับสิ่งที่เรากำลังเผชิญได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยที่ตอนนี้กำลังมีเรื่องราวในชีวิตอยู่มีปัญหาเรื่องเครียดอะไรขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันเลยนะครับผมอ่ะเอาล่ะชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำชำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
7: SJ พิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มมูลลินและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี Flex Select Recommended

ถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยเจอความรักที่ไม่ดีมาแต่สักวันหนึ่งเราจะต้องเจอความรักที่มันเหมาะกับเราอยู่ด้วยกันแล้วเป็นความสบายใจของกันและกันนะครับขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีในเร็ววันเลยและนี่คือซิงเกิลจากปานสอนนวัฒน์รักให้เธอได้รู้ proof นะครับผมแนะนำการส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hourใกล้จะ10โมงแล้วนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่น Stay Tune กันที่นี่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้าทุกคนโอ้โหเพลงที่จัดไว้มีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลย

0: มีซิงเกิลจากมายาร่าฟีเจอริงกับ Z9 นะฮะเรนโซนตู่ภพธร X กับมาทีมตรงกับใจแล้วก็ซิงเกิลจากพี่เอจิรากรฟีเจอริงกับพอสสิ่งที่มันกำลังเกิดด้วยเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับผมต้นชั่วโมงหน้าใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
3: ว่าคิดถึงเธอ
2: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
3: ฉันคิดถึงเธอ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Non-music สิบเพลงฮิต45 นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ฟังเสียงจากหนุ่มคนนี้ที่หลายๆคนก็โดนมนต์สะกดกันไปนะฮะซิงเกิลจากพระเจ้าเจฟนะครับหนุ่มเจฟซาเตอร์ฉันก่อนเจอเธอหรือว่า Lost and Found นั่นเองแล้วก็ยังมีซิงเกิลจากโปเตโต้ด้วยเท่าไหร่ไม่จำนะครับเจ้านายฟีเจอริงกับจูเน่แปะหัวใจในช่วงนี้กับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5แน่นอนนะฮะเราจะมี10เพลงต่อเนื่องแบบนี้ให้ฟังกันยาวๆทุกต้นชั่วโมงกันเลยครบทุกอารมณ์แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม request กันมาได้เลยที่แอป Flex Connect นะฮะและถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไปดาวน์โหลดแอปมาไว้ฟังกันเนี่ยก็รีบไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับเก็บสะสมคอยส์กันได้มารีดีมและของรางวัลกับกิจกรรมของเราอย่างเช่น Flex Delivery ที่เดี๋ยวชั่วโมงนี้ปุ่นจะมารับสายผู้โชคดีกันแล้วนะครับอ่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยฮะบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: ตอนนี้ใครที่มีการลงทะเบียนเอาไว้กับกิจกรรม Flex Delivery ของเรานะครับมาลุ้นกันเลยว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าที่เราจะส่งไปให้ฟินกันแบบฟรีๆถึงที่แน่นอนเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพกันเลยนะฮะจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยารับสายกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
2: หวานค่ะ
0: คุณหวานยินดีด้วยนะครับเป็นผู้โชคดีในวันนี้เดี๋ยวเราจะส่งไปให้ทานกันเลยจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ถึง4เมนูคุณหวานไม่ว่าจะเป็นสลัดไก่ย่างนะฮะมียำขนมจีนน้ำยำนัตโตะมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างด้วยโอ้โหปกติคุณหวานเนี่ยเป็นคนที่ทานสายคลีนหรือว่าสายแซ่บฮะ
2: ค่ะปกติทานคลีนอยู่แล้วค่ะ
0: ทานคลีนอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหดีเลยนะครับยังไงก็ทานให้อร่อยนะครับคุณหวาน
2: ค่ะ
0: แล้วยังไงอย่าลืมแบบว่าถ่ายรูปก็ได้ถ่ายวิดีโอรีวิวให้เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียอิจฉากันหน่อยแล้วก็ติดแฮชแท็กมาที่ Flex Delivery นะครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ใครที่อยากฟินแบบฟรีๆยกเซตแบบนี้นะฮะจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยที่ Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้ว
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex Flex recommended this week
1: check

Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโด

0: แม่จอยๆเลยเพลงนี้อู้บ่อจ้างจากพี่บี้สุกฤตนะฮะถึงแม้ว่าจะปล่อยเพลงออกมาตามคำเรียกร้องของแฟนๆที่ก็คิดถึงพี่บี้มากๆแต่พี่บี้แกก็ยังไม่ยอมออกจากวัดนะครับ ยังคงช่วยงานอยู่ในวัดจนคุณแกรนเนี่ยต้องตามไปถึงในวัดไปทำชาเลนจ์กันในวัดเลยทีเดียวนะครับเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะเอาล่ะส่งท้ายในช่วงนี้นะครับกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้จะ 11 โมงแล้วนะอยู่กันท้ายชั่วโมงที่3กับ FJ ญี่ปุ่นยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปุ่นขอออกไปข้างนอกหาอะไรทันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งตอนบ่าย 2 โมงนะฮะ Take

0: ไปฟังข่าวแป๊บเดียวต้นชั่วโมงมี3เพลงนี้รออยู่แล้วนะครับใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ปอปคอร์นปอปปอปคอร์นเอ๊ะ

0: ังอาจงามค้ำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ขอจรด้วยรักจากก้อยอรัชพรครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเสียงคุ้นๆแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก SJ พิมพ์นั่นเองมาเจอกับทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา11โมงจนถึงบ่าย2ครับผมและสำหรับก้อยอรัชพรโหช่วงนี้โลกของเขาเป็นสีชมพูเนาะคนมีความรักนี่ก็จะมีออร่าสีชมพูนะครับตอนนี้ก็กำลังเดทอยู่กับคุณทิมพิธานะทั้งสองคนนี้ก็น่ารักกันมากๆเลยนะครับแสดงออกกันสุดๆเลยในโซเชียลมีเดีย FJ พิมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเป็นสองคนที่ฉลาดมากๆมาเจอกันแล้วก็ดูคลิกดูเข้ากันมากๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้เหลือกันอีก3เพลงเท่านั้นมีเพลงคลาสสิกมาเปิดให้ด้วยแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะฮะต้องไปรอฟังกันในชั่วโมงนี้กับ FJ พิมพ์กันต่อเลยครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ 10:45 non-stop

0: Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

0: Asia
1: My Taste จาก Taste นั่นเองเป็นเพลงที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended
2: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
1: ไม่รู้มีใครเป็นเหมือน FJP บ้างไหมฮะที่ว่ามีเวลาเป็นบางช่วงที่รู้สึกอยากดีท็อกซ์จากโซเชียลมีเดียเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีแต่ข่าวที่น่ากระทบจิตใจทั้งนั้นเลยบางครั้งก็เข้าไปใน TikTok เพื่อดูวิดีโอแมวแป๊บๆแล้วก็ออกมานะครับเพื่อเติมแบบว่าพลังบวกนิดนึงนะครับผมชั่วโมงนี้นะครับจะหมดลงแล้วชั่วโมงหน้าลุยกันต่อครับในช่วงเที่ยงและเจอกันเลยกับ3เพลงนี้ครับ

0: วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละจากวง Mean Featuring Fong Bia ครับทั้ง3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะครับมาลุยกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกัน
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: บอกตัวเองจากรูม39 featuring โป่งหินเหล็กไฟคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นะครับสำหรับใครที่เป็นชาว Flex น่าจะรู้จักรายการนี้ดีอยู่แล้วนะฮะรายการ Flex Talk ของเรานั่นเองพร้อมเสิร์ฟเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับชาวมูสจึนะครับ Flex Talk วันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้เตรียมเสียงกรี๊ดกันให้พร้อมเลยตัวพ่อกลับมาแล้วพบกับวูดส์หรือโชซึงยอนนะครับศิลปินสุดเท่ที่จะมาชวนทุกคนไปสนุกกันที่2026 Woods World Tour Archive 1นะฮะ in Bangkok นั่นเองโดยจัดขึ้น2รอบการแสดงในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้ที่ One Forum Bangkok โดยชาว Flex และ Moose นะครับเคลียร์คิวให้พร้อมแล้วพบกับ Woods เวลา6โมงเย็นในช่องทางออนไลน์ที่ Facebook และ YouTube ของ Flex Connect ด้วยนะครับ
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
7: ฉันคิดถึงเธอ
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: Flex 104.5

หลังจากนี้1ชั่วโมงที่เหลือ FJ Pim ก็อยากใช้เวลากับชาว Flex ทุกคนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะมาฟังเพลงกันต่อนะครับชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ตรงนี้นานกว่านี้จากเกสโนวาทั้ง3เพลงนี้นะครับรอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วนะเจอกัน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

Flint 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน

0: บริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: พบรักจากอิงวรันธรครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของ FJ พิมพ์ในวันนี้แล้วนะครับหลังจากเพลงพบรักที่เปิดให้ทุกคนฟังเมื่อตะกี้เราจะเหลือกันอีกเพลงนึงส่วนคุมอิงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ออกเพลงมาให้เราฟังเรื่อยๆเลยนะครับ Box Music ก็ทำเพลงให้คุมอิงมาเรื่อยๆเหมือนกันซิงเกิลล่าสุดได้ฟังไหมกับเพลงแอบรักได้สมบูรณ์แบบที่ได้หนุ่มมีนิชคุณมาเป็นพระเอก MV ให้ด้วยน่ารักมากถ้าใครยังไม่เคยไปดูนะครับผมและสำหรับคุณอินเนี่ยก็เป็นศิลปินที่ผมเทียบได้เลยว่าเป็นเหมือน IU Thailand ความสามารถครบเครื่องนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือเสียงเพราะๆของเขาและความน่ารักของเขาที่ทำให้ใจของแฟนเพลงเนี่ยละลายกันทั่วหน้าเลยครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ค

0: เพลงสุดท้ายที่ FJ พิมพ์จะเปิดให้ทุกคนฟังกันในวันนี้คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับกับเพลงหายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye จาก Full Step เพื่อนๆชาว Flex เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมฮะที่อยู่ๆเขาก็หายไปแล้วไม่บอกลาผมบอกเลยนะว่าถ้าเราจะบอกเลิกหรือว่าจะหายไปจากชีวิตใครสักคนหนึ่งอย่างน้อยบอกให้เขารู้ก็ยังดีครับ FJ พิมพ์ก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ให้ทุกคนรู้จักกันด้วยนะครับในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาที่ผ่านไปไวเหมือนกับโกหกนะครับ FJ พิมรักทุกคนมากอยากจัดให้ฟังนานๆเลยถ้ารักกันจริงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันด้วยอีก1วันในทีนี้นะครับเวลาเดิมเลย 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 ส่วนชั่วโมงหน้าครับแน่นอนเจอกับ FJ ญี่ปุ่นคนดีคนเดิมนั่นเองซึ่งได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5

0: ความลับในใจจาก10ล้อทั้ง3เพลงนี้นะครับรอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วทูนอินเข้ามาฟังกันด้วยในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นนะครับ FJ พิมพ์ไปแล้วนะบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop, non-music. Music. 10 play hit. 45 นาที
0: โดย โทโร่ อาหารแมวของคนเจนใหม่ ประโยชน์จัด ชัดทุกคำ โดเน่ชีสบอล และโดเน่คาราเมลบอล โดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลจากเอเชียเซเว่นนะฮะลูปฉันจึงวนกลับมาในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5กลับมาเจอกับ FJ ญี่ปุ่นอีก1รอบนะฮะเวลาปกติของปุ่นเลยบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นรับช่วงต่อมาจาก FJ พีมนั่นเองนะฮะอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงนะครับผมวันนี้วันพฤหัสแล้วนะทุกคน14พฤษภาโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากๆแป๊บๆเดี๋ยวจะวันศุกร์แป๊บๆเดี๋ยวจะครึ่งเดือนกันแล้วเนี่ยแล้วก็เผลอแป๊บเดียวสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็ยืดเยื้อมา70กว่าวันแล้ว2เดือนกว่าๆแล้วนะครับแล้วมันก็เริ่มส่งผลกระทบแล้วล่าสุดเนี่ยปุ่นไปเห็นข่าวมาขนมชื่อดังที่ญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์เลยเขามีการประกาศนะครับว่าจะเปลี่ยนซองขนมจากซองสีเนี่ยให้กลายเป็นสีขาวดำทุกคนเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งวัสดุต่างๆในเรื่องของการขนส่งสีมาเรื่องของน้ำมันแหละจริงๆใช่ไหมมันก็เป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะว่าไอ้สงครามที่มันดูเหมือนจะไกลตัวพวกเราเนี่ยแต่มันก็แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยนะฮะไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะต้องรับมือยังไงบ้างนะทุกคนแหมฟังแล้วก็เครียดเหมือนกันนะครับแต่อ่ะไม่เครียดดีกว่ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำชำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พังงาดงามคำโลกจัดไป
3: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: FJ พิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มสมุนลินและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: และนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากปันสอนนวัฒน์นะฮะรักให้เธอได้รู้หรือว่า proof ต้องยอมรับเลยว่าปันเนี่ยเป็นศิลปินเจนซีที่มีความสามารถมากๆทำเพลงออกมากี่เพลงคือแบบดีหมดเลยเพลงนี้ก็ปล่อยออกมาในระหว่างที่กำลังบวชอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสึกเมื่อไหร่ยังไม่มีการประกาศกำหนดสึกออกมานะแต่ในขณะที่บวชอยู่ปล่อยเพลงออกมาเพลงก็ฮิตเพลงก็ดังปล่อยมา2อาทิตย์นะครับยอดวิวใน YouTube เนี่ย3ล้านวิวแล้วทุกคนใครที่ยังไม่เคยดู MV ก็ลองไปหาดูกันได้เลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 เป็นยังไงบ้างบรรยากาศบ่ายๆวันพฤหัสยังไหวกันอยู่ไหมครับเนี่ย ไม่ไหวก็ต้องไหวเลยเนาะไม่ว่าคนที่ทำงานอยู่หรือว่าขับรถกันอยู่นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อเปิดเพลงเอาใจแฟนคลับคุมอิงหน่อยดีกว่า

0: ต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะฮะงานจากซีเวสเบคอนไม่พิเศษเพอร์พีช1คนตรงนี้แล้วก็อิงวรันธรกับสายตาหลอกกันไม่ได้ตอนนี้ไปฟังข่าวกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อครับ
1: Flex Flex Next Hour เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concertคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbizปอปคอร์นปอปปอปคอร์นเอ

0: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45Non-stop non-music
2: Play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจากน้องๆวงไดซ์นะฮะที่บอกเลยว่าทุกครั้งเวลาที่ปุ่นมีโอกาสเจอน้องๆไม่ว่าจะสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือ energy น้องแบบดีมากๆถ้าเกิดมีคะแนนร้อยนี่คือพุ่งทะลุเกินร้อยไปเลยแล้วมันก็ลามไปถึง energy บนเวทีเวลา perform ด้วยนะครับคือทำได้แบบดีจริงๆเลยนะและนี่นะครับ10เพลงฮิตต่อเนื่องกันเลยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับบ่ายวันพฤหัสวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมทำให้คุณยิ้มได้มีความสุขในช่วงบ่ายเย็นๆวันนี้ก่อนจะกลับบ้านกันเนี่ยก็ request กันมาเลยที่ Flex Connect นะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้ Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: Bisshin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: บอกเลยนะครับว่าการฝึกอยู่คนเดียวอยู่กับความเหงาให้ได้อยู่กับมันให้ดีเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ยากที่สุดของคนที่ถูกทิ้งเลยนะฮะและนี่คือหนึ่งงานส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับอาจจะเศร้าๆหน่อยนะแต่เป็นเพลงที่โอ้ความหมายดีแล้วก็เป็นการย้ำเตือนกับหลายๆคนด้วยนะฮะซิงเกิลจากดำรงสุขสันต์วันเลิกรานะครับถึงใครจะเลิกกันแต่เราไม่เลิกกันแน่นอนนะทุกคนชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อด้วย1เพลงนี้ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended ท้ายชั่วโมงนี้นะฮะปุ่นก็มีแคมเปญยิ่งใหญ่มาฝากกันจากธนาคารออมสินเป็นการฉลองครบรอบ113ปีนะครับผม wow.ด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเลยเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลนะครับยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกก็ยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งเลยเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับโดยครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม69เนี่ยจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทนะฮะครั้งที่2ครับวันที่16มิถุนายน69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม69นะฮะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทครับผมโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากครับไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับสอบถามละเอียดได้แล้วก็ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองก็ได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: การที่เราจะสามารถอยู่กับความทรงจำในอดีตนะฮะที่ครั้งหนึ่งทำให้เราเคยมีความสุขมากๆได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะต้องใช้เวลามากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องรักตัวเองมากๆด้วยและนี่คือซิงเกิลจากลิปตาฟีเจอริ่งกับเมอร์นะฮะอยู่ได้แล้วอยู่ได้ไหมทุกคนอยู่กันชั่วโมงสุดท้ายแล้วตอนนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะที่นี่ Flex 104.5 ก็จัดให้ฟัง10เพลงต่อเนื่องกันเลยเมื่อกี้นี้มีซิงเกิลจากพี่อูนเดอะชนิสราด้วยใจสมใจมีอินดิโก้นะฮะถ้าฉันเป็นเขาแล้วก็อิงวรันธรฟีเจอริ่งกับ Fellow แอบรักได้สมบูรณ์แบบเป็นเพลงที่โอ้โหน่ารักมากๆส่วนใครที่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะรีเควสต์กันมาได้เลยที่แอป Flex Connect เดี๋ยวจัดให้ได้ฟังแน่นอนขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: Flex Flex Recommended This Week
6: สุขสันต์วันเลิกลาดำรง

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: เอสเจพิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตะเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

นี่ส่งท้ายวันนี้กันแบบว่าสนุกสนุกกันหน่อยดีกว่าเพื่อหลายๆคนอยากจะลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาแดนซ์ก่อนที่จะต้องขับรถกลับบ้านกันนะฮะซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่พิมมามาเบลแล้วก็อิงโกะนั่นเองกับเชคนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดู MV นะอยากจะให้เข้าไปดูโอ้โหบอกเลยว่าวายบ์ดีมูดดีมากๆเซ็กซี่ด้วยซัมเมอร์แล้วก็มีหนุ่มต้าอูมาเป็นพระเอกใน MV กันด้วยนะฮะส่งท้ายกันในวันนี้เลยกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour อ่ะช่วงสุดท้ายก่อนจะส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Sen นะฮะฝากไว้สำหรับ Flex Delivery ของเราส่งความฟินต่อเนื่องจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชชยานะฮะกับเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพกันเลยมาถึง4เมนูอย่างสลัดไก่ย่างยำขนมจีนน้ำยำนัตโตแล้วก็มีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสคุกช็อปนะครับรวมไปถึงเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างกันด้วยแต่ละเมนูนะเฮลตี้อร่อยครบสารอาหารแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้ลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5 เดี๋ยวชั่วโมงหน้า FJ Sen นะครับเตรียมไว้แล้ว3เพลงนี้

งก็จากพี่ปามี่กับคิดถึงนะฮะ Tattoo Color ขอให้เราทั้งคู่โชคดีแล้วก็มีซิงเกิลจากมีนด้วยพอเธอวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับผม Have a nice Thursday evening ครับบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: นุ๊กนิวในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เจอกันอีกแล้วนะคะ FJ Zen มาแล้วเมื่อกี้นี้เปิดเพลงฤดูของเธอปุ๊บนะคือไม่รู้ว่าหิวหรืออะไรคือเซนนึกถึงพวกผลไม้ตามฤดูกาลนะทุกคนคือมันจะมีเนาะว่าเอ้ยหน้านี้หน้าทุเรียนหน้ามังคุดหน้านู่นหน้านี่อะไรเงี้ยแต่ผลไม้อย่างนึงเลยที่เซนคิดออกตอนนี้นะแล้วก็ไปอ่านเจอมาแล้วมันน่าสนใจมากๆหากินได้ตลอดทั้งปีแหละคือกล้วยแต่มันก็มักจะเกิดปัญหาเวลาเราซื้อกล้วยเยอะๆมาพร้อมกันจะเป็นหวีบ้างหรือว่ามาแบบเป็นแพ็คแล้วมันมาแบบสีเดียวกันน่ะมันก็ทำให้เกิดปัญหากินไม่ทันเพราะว่ามันสุกพร้อมกันแล้วเราไม่ได้กินวันละแบบ3ลูก4ลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เกาหลีใต้เขามีไอเดียนี้ที่ฉันว่ามันว้าวเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงแบบไม่ได้คิดไอเดียนี้ได้กันตั้งแต่ยุคที่แล้วอะไรเงี้ยคือการจัดแพ็คกล้วยขายแบบกินวันละลูกอ่ะแล้วก็ไล่สีเลยมันสวยมากอ่ะมีตั้งแต่สีเหลืองไล่ไปสีเหลืองอ่อนเริ่มแบบอมเขียวแล้วก็ไปจนถึงเขียวแบบออกเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นไอเดียที่ทำให้คนที่ชอบทานกล้วยซื้อแบบนี้เราไม่ต้องทิ้งกล้วยเลยแม้แต่ลูกเดียวเพราะว่าถ้าเรากินวันละลูกอ่ะมันก็สามารถค่อยๆทยอยกินได้แล้วมันก็สุกเท่าๆกันในแต่ละวันอ่ะมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะแต่นี้คือมันคือกล้วยธรรมดาเลยแต่มันไอเดียแบบพิเศษอ่ะเซนว่ามันเป็นอะไรที่ดีอ่ะบ้านเรามีไหมไม่แน่ใจอ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรระหว่างรอน้องเพลงในช่วง Flex Talk ขอมาได้นะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: กัน
1: ได้แค่เดินมาส่งซิงเกิลนี้จากกวินดีฟีทริงกับแบล็คฮาร์ตนะคะอีกหนึ่งเพลงมาแรงค่ะที่เซนจัดให้ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกเลยในช่วง Flex Recommended
2: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
1: ชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันที่ Flex 104.5 ไม่ต้องไปไหนนะคะมี FJ Zen อยู่เป็นเพื่อนแต่ไม่พูดเยอะเน้นเปิดเพลงเอาไปเลย 1045

0: รอเลยนะคะหลัง6โมงเย็นไม่ปล่อยให้รอนานแน่นอนฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Non-music
2: Music Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: อย่าถามจาก EDC 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ยังอยู่กับ FJ Zen นะคะแต่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าทุกคนเซนสัมผัสได้แล้วว่ามวลความน่ารักสดใสมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาที่ไลฟ์สตูดิโอของเราเพราะว่าน้องเพนจาก Kiddo Records จะมาเจอกับเราที่นี่ตรงนี้เลยนะคะพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ไม่มีอะไรใหม่ไปมากกว่านี้แล้วแค่เธอยิ้มเพลงใหม่ของน้องเพนที่ปล่อยทีเซอร์เมื่อวานนี้แล้วก็ปล่อย MV วันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะว่าเซนเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วยิ้มแน่นอนเพราะว่าแค่ชื่อเพลงก็แค่เธอยิ้มแล้วศิลปินคนนี้ก็ยิ้มน่ารักซะด้วยอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเจอกับน้องเพนกันนะคะในช่วง Flex Talk เดี๋ยวเปิดเพลงแค่เธอยิ้มให้ฟังจบปุ๊บเจอน้องเพนปรับได้เลยนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุ้น
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: หายไปไม่บอกลาซิงเกิลจาก Full Step นะคะเป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่ไม่รู้ว่าเคยกันไหมเพราะว่าถ้าเคยมันจะเป็นเพลงที่โดนมากการโดนทิ้งโดยที่ไม่มีแม้แต่คำลานะคะเพลงใหม่จาก4สมาชิกของ Full Step ที่มั่นใจมากเลยว่าหลายคนแฮปปี้ที่ได้ฟังในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended
1: Flex Recommended RecommendedFlex Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้าช่วง Flex Talk วันนี้นะคะเซนเอาใจใครที่ขึ้นชื่อว่าฉันนี่แหละเป็นแคนวาสแฟนคลับของน้องเพนเตรียมยิ้มไปพร้อมๆกับเพลงนี้เลยนะคะ

0: วันนี้เดี๋ยวให้น้องเพลงดูแลใจพวกเราทุกคนเลยนะคะรอติดตามได้เลยหลังจากเพลงแค่เธอยิ้มซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องเพลงที่เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอวันนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับน้องเพลงทุกช่องทางของ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะมั่นใจมากว่าใครที่เป็นแคนวาสได้ยิ้มเยอะแน่นอน
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido

0: Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: ดย Mama OK รสมัทฉะเคอรี
1: ่มาแล้วค่ะช่วง Flex Talk วันนี้ที่มีความสดใหม่ที่สุดแล้วทุกคนเพราะว่าเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งจะถูกปล่อยมาแบบสดๆร้อนๆออกจากเตาคือถ้าเป็นอาหารนี่ก็คือตอนนี้ยังแบบต้องเป่าอยู่อ่ะคือมันยังร้อนแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าเพลงพร้อมกับมิวสิกวิดีโอปล่อยมาน่ารักมากแต่อย่าเพิ่งไปดูอยู่กับเซนก่อนหลังจากนี้ค่อยไปติดตามกันนะคะปล่อยมาตอน 18:00 น.วันนี้เราจะมาเจอกับเจ้าของเพลงนี้ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ว่าเซนเชื่อว่าเราต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องมาอัปเดตกันช่วงนี้เซนรู้สึกดวงเซนจะต้องเจอกับคนคลั่งรักหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจอพี่ติงกับพี่มนมนิกเขาก็คือแบบมาแนวแบบหวานๆมาเลยนะคะสำหรับเพลงที่เขาปล่อยมาเมื่อช่วงก่อนหน้ามาวันนี้มาเพลงนี้แค่เธอยิ้มฟังแล้วยิ้มกันไหมทุกคนคือเซนว่ามันเป็นเพลงที่ติดหูแล้วร้องตามได้ทั้งที่เพิ่งปล่อยเมื่อ18:00 น.นะก่อนที่จะได้ไปเจอกับอีกหนึ่งผลงานที่พิเศษมากๆจนต้องชวนมาคุยกันในช่วง Flex Talk นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ใจดีของเราก่อนค่ะกับนี่เลยมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นและตอนนี้อยากเจอคนนี้เท่านั้นเลยค่ะน้องเพ็ญ
2: สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ความสดใสของพี่ ความสดใสและหน้าตื่นเต้นของFlex 104.5 วันนี
2: ้ขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: หลายๆคนรอคอยช่วง Flex Talk ประจำสัปดาห์นี้คือวันนี้เล
2: ย
1: เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งศิลปินที่ยิ้มน่ารักที่สุดแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับแคนวาสด้วย
3: ใช่
1: เรียกว่าแคนวาสเนาะแฟนๆของน้องเพ้นท์เนาะ
3: ใช่ค่ะเรียกเป็นแคนวาสค่ะพี่เซนรู้ไหมคะว่าทำไม
1: เพ้นท์แคนวาส
3: ใช่
1: แล้วยังไงอีกไหมมีอะไรอีกไหม
3: ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นคนที่เป็นพื้นที่เป็นคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราแล้วเราก็แบบว่าระบายสีของเราไป
1: ใช่น่ารักไหมน่ารักมาก
3: หนูคิดเองเลยนะคะ
1: จริงหรอน่ารักพี่เชื่อว่าต้องมีหลายๆอย่างที่ถูกกันกรองแล้วก็ถูกแบบเป็นไอเดียที่น้องเพลงเองเป็นคนเสนออยู่แล้วเพราะว่าเรามีสกิลในด้านการแบบทำเพลงเพลงนี้ก็แต่งเอง
3: แต่งเองค่ะ
1: เฮ้ยเก่งมากอ่ะเรียนไปเรียนหนักด้วยใช่ไหมช่วงนี
3: ้ช่วงนี้เรียนหนักค่ะโปรเจกต์เยอะค่ะ
1: โปรเจกต์เยอะอ่ะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงนี้ที่ขอบคุณมากๆนะคะที่ปล่อยวันแรกก็มาหากันในช่วง Flex Talk เลยทักทายแฟนๆที่ตอนนี้ฟังกันอยู่ผ่านทางคลื่น Flex 104.5 แล้วก็ติดตามทุกช่องทางไลฟ์ของเราด้วย
3: ค่ะก็ขอทักทายนะคะแฟนๆ Flex 104.5 ค่ะเพ้นค่ะวันนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดค่ะชื่อเพลงว่าแค่เธอยิ้มค่ะ Smile
1: เย้เป็นศิลปินที่ยิ่งโตและยิ่งน่ารักส่วนความสามารถพี่ว่ามีมาตั้งแต่ช่วงที่แบบหลายๆคนค้นพบตอนที่เรา cover เพลงเยอะๆใช่ไหมก่อนหน้านี้จะมีโอกาสได้ cover ช่วงนี้ก็ยังมีอยู
3: ่ยังมีเรื่อยๆแต่ว่าก็อาจจะน้อยลงแล้วก็เป็นเพลงของตัวเองมากขึ้นค
1: ่
3: ะ
1: ซึ่งก็เป็นข่าวดีสำหรับ Canvas ทุกๆคนนะคะสำหรับเด็กสาวน้อยก่อนหน้านี้จะเรียกว่าสาวน้อยได้เลย

0: เลยนะคะที่ชอบร้องเพลง cover แล้วก็อยู่ในห้องนอนพร้อมกับกีตาร์โปร่งหนึ่งตัววันนี้เอากีตาร์ของตัวเองมาด้วย
1: เอามาด้วยค่ะ
0: เนาะช่วงแรกๆเนี่ยคือตอนที่เราได้มาเป็นศิลปินใน Kido Records เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเพนหรือว่าศิลปินที่ชื่อเพนเนี่ยเขามักจะปล่อยเพลงออกแนวแบบเศร้าๆไหม
1: ใช่ค่ะเพลงเดบิวต์เพลงแรกเศร้ามาก
0: เศร้าเลยเศร้าเลยซึ่งจริงเราเป็นคนยิ้มสดใสมาก
1: ขอบคุณค่ะ
0: ช่วงหลังๆมานี่เริ่มสดใสขึ้น
1: สดใสขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: อุ๊ยจริงเหรอ มันดูแบบออกมาจากอินเนอร์เลยอะแล้วมาจนถึงเพลงนี้มันคือแบบสดใสที่สุดแล้วหมายถึงว่ามันมีความคลั่งรักที่สุดแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันมีความปั๊ปปี้เลิฟแล้วกันค่ะมันมีความแอบรักข้างเดียวค่ะแต่ว่าด้วยดนตรีด้วยอะไรด้วยมันก็เลยส่งให้เพลงนี้สดใสมากๆค่ะ
0: แล้วก็มีท่อนแรปแถมมาให้เราใจสั่นอีก
1: ใช่เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงท่อนแรปเพนจากเพลงเธอชนะค่ะค้อนกระดาษกันไกลใช่ไหมคะเพลงนี้ก็เลยบอกว่าใส่ท่อนแรปที่ทุกคนอาจจะคิดถึงเข้ามาด้วยค่ะ
0: ความน่ารักตรงนั้น
1: ค่ะ
0: คือเป็นเพลงที่เหมือนเป็นของขวัญเลยสำหรับช่วงแบบกำลังจะผ่านพ้นช่วงซัมเมอร์แล้วพรุ่งนี้เราเข้าหน้าฝนละเพลงนี้มาเป็นสิ่งที่เติมความสดใสให้พวกเรามากๆ
1: ฝนตกทุกวันเลยค่ะ
0: มาเติมความสดใสหน่อย ใช่ไหมคะงั้นพี่ขอย้อนกลับไปแบบ รู้จักกันแบบย้อนหลังแบบเร็วๆคือสำหรับใครที่เป็นแคนวาสหน้าใหม่ จะได้รู้จักเพนมากขึ้นนะคะจากเพลงที่เรา cover ในห้องนอนจุดเชื่อมโยงที่ทำให้เรามาเป็นศิลปินในทุกวันนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรจุดเชื่อมโยงตรงนั้น
1: เชื่อมโยง
0: ใช่ใ
1: เป็นพี่จีพี่โตพี่โปเต้ค่ะ
0: เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญตัวแปรตัวสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเจอกันได้ยังไงก่อนอ่ะอัปเดตนิดนึง
1: ก็จากที่หนู cover อยู่ในห้องใช่ไหมคะตอนนั้นยังเป็นเด็กขอนแก่นค่
0: ะ
1: อยู่ที่ขอนแก่นประมาณม.5 ค่ะแล้วก็เริ่มมีแบบมันเริ่มมีคนมาเห็นผลงานเราใช่ไหมคะเห็นศักยภาพแล้วก็มีพี่จี๊ฟค่ะ Love Is ติดต่อมาค่ะทีนี้ก็เขาอยากจะนัดคุยแล้วเขาก็กำลังมีโปรเจกต์เปิดค่ายใหม่ค่ะ
0: Kido
1: Records ค่ะซึ่งก็เป็นพี่โปเต้ที่เป็นผู้บริหารค่ะมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ลองแบบตอนนั้นครั้งแรกโชว์แรกของหนูเล่นอยู่ตรงนี้นะคะเล่นอยู่ตรง
0: ลาน
1: ตรงนี้เลยค่ะ
0: เฮ้ยขนลุกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อันนี้มันโชว์แรกก็พอได้ลองเข้ามาคุยก็รู้สึกว่าไวบ์มันถูกค่ะแบบว่าคลิกกันก็เลยเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นศิลปินค่ะ
0: อันนี้เราอัปเดตข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้เราในวันนี้เรารู้จักกับศิลปินคนนี้นะคะแล้วก็มาถึงวันนี้ที่มีผลงานเป็นของตัวเองแล้วน้องเพนคือถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามเนี่ยเราจะรู้ว่าเพลงของน้องเพนเนี่ยทำเองคือหมายถึงว่าแต่งเองมันจะมีแบบเรื่องราวจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราเหมือนตั้งใจอยากจะทำเพลงของตัวเองด้วย
1: ใช่ค่ะรู้สึกว่าคือจากตอนแรกๆก็จะเป็นพี่ๆคนอื่นๆแต่งให้ใช่ไหมคะซึ่งก็เพราะมากๆแต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองมากขึ้นค่ะ อยากจะให้ถ้อยคำมันเป็นสิ่งที่แบบมาจากตัวเรามากขึ้นค่ะรู้สึกว่าเหมือนได้ลองอะไรใหม่ๆค่ะ
0: ค่ะเนาะแต่ว่าการ cover เพลงก็ยังสนุกอยู่กับสิ่งน
1: ี้
0: จนตอนนี้เรามีด้อมที่ชื่อว่า Canvas พี่อยากลองถามตัวน้องเพลงเองเจ้าของผลงานแล้วก็คนที่ทำให้หลายๆคนแบบขยันติดตามเราเรื่อยๆเลยคิดว่าอะไรที่ทำให้แฟนๆ connect กับเราได
1: ้ถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนนะคะตั้งแต่ตอนแรกเลยรู้สึกว่าเรามี vibe ที่มันแบบมันดูแบบโฮมมี่ดูเข้าถึงง่ายค่ะด้วยแบบว่าลุคที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กกระโปโลอยู่เลยค่ะพี่เซนบอกว่า
0: สบายดูแบบเป็นลุคสบายใจ
1: ชิลๆใช่ค่ะบางคนแบบคอมเมนต์ว่าเหมือนมีคนวิดีโอคอลร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะใช่
0: เข้าใจนะดูเป็นแบบคอมฟอร์ตโซนของเขาร
1: ู้
0: สึกเข้าถึงได้แต่แบบว่าคือคุณภาพเสียงคือแบบว่าหยุดติดตามไม่ได
1: ้
0: มันเลยไปด้วยกันแบบนั้น
1: แล้วอีกอย่างนึงคือคุณภาพกล้องที่หนูใช้แต่ก่อนมันแบบ
0: มันยังไง
1: เรียกได้ว่าแย่ค่ะ
0: จริ งหรอ
1: ใช่แล้วมันทำให้หลายๆคนคิดถึงแบบกล้องยุคเก่าๆที่มันแบบความละเอียดยังไม่สูงมาก
0: แล้วคนเขาไม่ได้ชอบความคมชัดความแบบอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เขาชอบความแตกต่างในช่วงนั้นนะคะใช่ที่แบบว่าเราส่วนกระแสไงคะตอนนั้นแบบคนอื่นอาจจะชัดมากๆเราไปแบบ ไปเวฟโลเลย
0: เป็นอะไรแบบใหม่ๆที่จริงๆแล้วก็คือเป็นอะไรที่ไม่ค่อยใหม่
1: ใช่
0: แต่ใหม่
1: ในตอนนี้มันก็แบบว่าแบบ ใครๆก็กลับไปทำอย่างนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็มาจนถึงตอนนี้ที่เราเริ่มมีเพลงเป็นของตัวเองจริงจังและเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะคะมาจนถึงเพลงนี้ก็คือแค่เธอยิ้ม
1: ค
0: ือหลายคนเริ่มสงสัยแล้วมันเหมือนโทนมันออกชมพูอันนี้พี่เลยตั้งใจใส่เสื้อสีชมพูมาเลยคือหมายความว่าตอนนี้หัวใจเรามันเป็นสีชมพูอย่างนั้นหรอหรือยังไงเพราะมันเป็นเพลงที่มันสื่อถึงความเป็นเพลงด้วยอ่ะ
1: ก็รู้สึกว่าแบบคือหนูชอบเอาจริงๆถ้าเกิดเลือกร้องเพลงเศร้ากับเพลงรักใช่ไหมคะหนูชอบร้องเพลงรักมากกว่าค่ะเวลาที่ไปโชว์แบบแสดงสดอะไรเงี้ยหนูเอนจอยกับการร้องเพลงรักมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้เป็นการแบบมอบพลัง positive ให้กับคนที่มาดูเราค่ะ
0: ถึงแล้วเนี่ยพยักหน้า แฟนๆคุณได้รับแล้วค่ะฟิลนั้นเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: รู้สึกว่าแบบว่าสมมติว่าพอเขาดูเราแล้วเขาก็ยิ้มไปด้วยอ่ะสำหรับหนูมันเติมเต็มค่ะ
0: แต่พี่ไปแอบอ่านคอมเมนต์หลังจาก MV เพิ่งปล่อยตอน 6:00 นเขาบอกว่าปล่อยเพลงเศร้าต่อได้เลยนะ ตอนนี้เสียงแตกนะคือชอบทั้งเพลงเศร้าและเพลงแบบอย่าง
1: น
0: ี้ด้วย
1: วันอาจจะต้องตัดเลี่ยนค่ะซึ่งเพลงต่อไปมาแน่ค่ะมาแน
0: ่โอ้ยรอมาแน่เลยใช่ไหม
1: มาแน่เศร้าแบบจุใจแน่นอน
0: จริงป่ะเฮ้ยอันนี้คือไม่ได้สปอย
1: บอกเลยค่ะ
0: นอกจากเรื่องของการร้องเพลงเล่นดนตรีแต่งเพลงได้นะคะก็ยังเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งด้วยถูกปะ
1: เล่าเรื่องเหรอคะ
0: ต้องเป็นอย่างนั้นไหมเพราะคนที่สามารถแต่งเพลงถ่ายทอดเรื่องราวก็ต้องเล่าเรื่องเก่ง
1: จริงๆหนูมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะพี่เซน
0: จริงเหรอ
1: แบบว่าหนูเป็นคนชอบเล่าเรื่องแบบวนไปวนมาค่ะ
0: ลองดูไหมงั้นพี่ถามคำถามสั้นๆง่ายๆเลยเกี่ยวกับผลงานของน้องเพลง
1: ค่ะ
0: อย่างเพลงแค่เธอยิ้มมันไปปิ๊งไอเดียขึ้นมาไงลองเล่าให้ฟังแบบเอาแบบสั้น
1: ๆสั้นๆ
0: เออไปปิ๊งไอเดียได้ไงเนื้อเพลงมาก่อนเมโลดี้มาก่อนอะไรเงี้ย
1: เนี่ยหนูในหัวหนูกำลังจะเกริ่นอีกละกำลังจะท้าความแต่ว่าถ้าเกิดสั้นๆก็เป็นหนูแบบหรือตอนนั้นนะ
0: ทำไมต้องเล่าไปยิ้มไปพี่ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเห็นแต่หน้ายิ้ม
1: ตอนนั้นแบบว่าเจอคนที่ยิ้มสวยมากๆคนนึงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแบบเขายิ้มแล้วรู้สึกว่าโลกสดใสค่ะเราก็เลยรู้สึกแบบว่าแบบอุ้ยอยากจะแบบเขียนเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาแบบอะไรยิ้มๆแล้วก็แค่เธอยิ้มโลกก็สดใสอะไรเงี้ย
0: ผ
1: ู้
0: หญิงผู้ชายคนนั้นอะ
1: ผู้ชายค่ะ
0: โอเคพี่กำลังไม่ได้เจอตัวเองในกระจกใช่ปะ
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หนูแต่ว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคอนเซปต์นี้มันง่ายดีค่ะแล้วก็คือหนูเป็นคนชอบคนยิ้มสวยอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดเป็นสเปคก็คือชอบคนที่ยิ้มสวยค่ะรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้ายิ้มสวยแล้วมันดูแบบพอยิ้มแล้วโลกดูสดใสดีค่ะก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ค่ะ
0: เนาะซึ่งจริงแล้วมันก็คือความเป็นน้องเพลงด้วยนะน้องเพลงคือพี่ไม่ได้อวยคือคนอื่นเขาบอกมาว่าน้องเพลงเป็นคนที่ยิ้มน่ารักสวยมาก
1: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นมติแบบที่เป็นเอกฉันท์จริงๆอ่ะวันนี้ขอให้ทุกคนแชร์กันนิดนึงแล้วกันสำหรับแฮชแท็กในวันนี้ flex1045xpain_ แค่เธอยิ้มลองแชร์กันมาก็ได้ว่าไอ้ความที่เธอยิ้มสวยหรือว่าอะไรก็ตามเคยมีโมเมนต์อะไรแบบนี้ไหมแล้วเธอคนนั้นอ่ะคือใครอยากรู้ว่าแฟนๆมีประสบการณ์เกี่ยวกับเนาะ
1: ค่ะ
0: บรรยากาศที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีเพลงนี้หรือเปล่านะคะซึ่งคำว่าแค่เธอยิ้มมันเป็นคำที่จริงๆดูเป็นอะไรง่ายๆเนา
1: ะ
0: ด้วยเนาะแล้วก็พี่ก็แค่อยากรู้เลยว่าเอาง่ายๆเลยยิ้มประมาณไหนหรอที่มันทำให้น้องเพนแพ้ทางประมาณไหนพี่จะได้เห็นภาพ
1: ยิ้มแบบยิงฟันค่ะพี่เซน
0: ต้องเห็นฟัน
1: ต้องเห็นฟันค่ะต้องแบบเป็น
0: เป็นประมาณแบบเห็นฟันเยอะไหม
1: ไหนลองยิ้มตามไหมคะแบบว่าคนฟังก็ยิ้มตามไปด้วยได้นะคะมันจะเป็นยิ้มแบบว่าที่
0: พยายามอยู
1: ่ยิ้มแบบยกกล้ามเนื้อขึ้นมาทั้งสองข้างค่ะแล้วก็แต่ว่ายิ้มอ่ะอยู่ดีๆก็ยิ้มขึ้นมา
0: ตาต้องยิ้มด้วยไหม
1: ตาต้องยิ้มด้วยค่ะหยีนิดนึงเป็นตาสละอิค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือยิ้มเห็นฟันยิ้มนั้นที่ว่าก็คือต้องแบบว่าเป็นยิ้มจริงใจ
1: ยิ้มจริงใจค่ะแบบเป็นยิ้มที่แบบว่าเรามองเห็นไกลๆแล้วเขาไม่รู้ว่าเราเห็นอะไรเงี้ยแบบยิ้มทีเผลอค่ะ
0: สิ่งที่มาก่อนเลยคือฟัน
1: ใช่แปลก
0: ใช่ไหม
1: ฟังดูแปลกใช่ค่ะแต่ต้องยิ้มเห็นฟันค่ะ
0: โอเคอะประมาณนี้นะทุกคนใครที่เป็นแคนวาสทุกคนไปฝึกยิ้มแบบนี้ ให้ดูสวยด้วยนะไม่ใช่ดูแปลกนะโอเคอะพี่ไม่อยากจะให้เราพลาดช่วงท้ายๆของช่วง Flex Talk on Air จริงยังมีคำถามเยอะมากๆ เดี๋ยวยังไงยกยอดไปคุยกันในช่วงออนไลน์แล้วกันแต่ไม่ว่ายังไงพี่ก็ต้องได้ฟังเพลงแค่เธอยิ้มพร้อมกับการเล่นกีตาร์ที่น้องเพลงตั้งใจพกมาเป็นเกียรติเป็นสีแก่ Flex 104.5 เรามาฟังแค่เธอยิ้มสดๆที่นี่กันดีกว่ามาMV คือน่ารักมากนะทุกคนสำหรับใครที่คือตอนนี้ถ้าไม่ดูก็ไม่แปลกเพราะเขาเพิ่งปล่อยมาเมื่อตอน6:00 น น่ารักมาก มาแค่เธอยิ้มนะคะ
1: เอาเป็นเริ่มจากท่อนแรปไหมคะ
0: ได้เลย
1: โอเคค่ะมาแค่เธอยิ้มหนึ่งทีฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นเธอยิ้มมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้าง

0: ล้วมันแบบยิ่งแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบอยู่แบบเป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะอิจฉานะคะขอเป็นตัวแทนแคนวาสทุกคนนั่งดูแบบสดๆตรงนี้น้องเพ้นนิดนึงขอ15วินาทีฝากเพลงนี้สั้นๆ
1: ค่ะก็ขอฝากเพลงแค่เธอยิ้มด้วยนะคะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึก in love หรือว่ามีประสบการณ์แอบชอบใครสักคนเวลาเขายิ้มค่ะส่งเพลงนี้ไปบอกเขาว่ายิ้มเยอะๆนะโลกสดใสขึ้นเยอะเลย
0: จริงคือวันนี้พิสูจน์แล้วว่าเนี่ยแหละแค่เธอยิ้มแล้วก็ฟังเพลงแค่เธอยิ้มไปด้วยมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากนะคะขอบคุณน้องเพนมากๆเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook Live นะคะส่วนใครที่เป็น Canvas ไม่ว่าจะเป็น Canvas อยู่แล้วหรือว่าเป็น Canvas หน้าใหม่มือใหม่อย่าลืมขอเพลงของน้องเพนมาได้นะคะขอบคุณน้องเพนค่ะ

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeace Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live Emsphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิด
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
2: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สิงกันจากลุลานะครับกับเพลงอยากบอกว่ารักนะครับและตอนนี้ FJ ต้นที่น่ารักของชาวเฟล็กซ์ทุกคนก็มารายงานตัวแล้วครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเลยนะฮะในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนึงนะครับว่าFlex Talk ของเราในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะฮะเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมเลยนะครับเพราะว่าตัวพ่อเนี่ยกลับมาแล้วนะฮะพบกับ Woods นะครับที่จะมาชวนทุกคนไปสนุกกันที่2026 Woods World Tour Archive 1 in Bangkok นะครับโดยเขาจะจัดขึ้นนะครับ2รอบการแสดงนะฮะในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้นะครับที่วัน Bangkok Forum นะครับส่วนชาว Flex และมูจินะครับก็เคลียร์คิวให้พร้อมนะครับแล้วพบกับ Woods วันพรุ่งนี้นะครับเวลา 18:00 นในช่องทางออนไลน์ที่ Facebook และ YouTube Flex Connect นั่นเองครับ

0: ก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่บี้สุกฤตนะฮะกับเพลงนี้ครับอู้บอดจ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับและ FJ ต้นก็โล่งใจมากๆนะครับที่ได้เปิดให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะจัดให้ฟังกันเลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกแล้วนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อได้เลยนะครับแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยฮะ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับความจริงจาก Room 39นะครับเพลงรักจาก Dream and Down รวมถึงเอาใจนนแฟมกันหน่อยนะฮะซิงเกิลจากนนทนนฟิชชิ่งกับ Your Boy TJ นะครับกับเพลงกลัวลืมนะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Flex recommended this week ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ say goodbye เพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิ๊กชิน

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกเลยว่าเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆนะฮะเธอไม่ชอบฝนนะครับซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์นะครับต้นเปิดให้เลยนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2ละครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะต้นเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเลิกงานกันแล้วด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นชาวออฟฟิศนะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผลสำรวจออกมานะครับเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่นะครับจะยอมลาออกจากงานนะครับถ้าต้องเข้าออฟฟิศเกิน3วันต่อสัปดาห์นะฮะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขามองว่าการที่ต้องเข้าออฟฟิศถึง3วันเนี่ยถือว่าเป็นการเสียเวลาเดินทางมากเกินจำเป็นนะครับซึ่งจากการสำรวจนะครับก็มีถึง 50% เลยนะฮะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นด้วยกับการลาออกนะครับถ้าหากว่าต้อง

0: เดินทางไปออฟฟิศเกิน3วันต่อสัปดาห์นะฮะก็สำหรับใครที่ไม่ได้ work from home แล้วนะครับก็ช่วยออกมาแสดงตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไหวกับการเดินทางไปทำงานในทุกๆวันหรือเปล่านะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
3: พังงาดงามคำโลกจัดไป
4: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
7: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
8: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
7: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
9: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
10: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นขอจัดให้เลยนะฮะกับผลงานเพลง pre-debut single ของ Taste นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า My Taste นะครับก็เป็นเพลงที่จะสื่อถึงความมั่นใจนะครับในสไตล์ของตัวเองนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครนะครับ FJ ต้นขอเรียกความมั่นใจให้กับทุกคนด้วยเพลงนี้เลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ตอนนี้นะฮะเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้า FJ ต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex ทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะฮะไปจนถึง5ทุ่มเลยนะครับพร้อมกับ3เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: Stay จาก Guess Nova นะครับก่อนนั้นก็คือฝากให้เขารักจาก Yesterday รวมถึง Rain Zone จาก Mayala Featuring กับ C9 ด้วยนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิดถึงเธอ
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: คงต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอเธอเงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: มาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับก็จัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปแบบจุกๆเลยนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับแบบไม่มีโฆษณามาคั่นกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับส่งท้ายกันไปนะฮะอีกหนึ่งงานจากปันสอนวัฒน์นะครับกับเพลง Day 1นั่นเองครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับใครที่รักน้องหมาน้องแมวเหมือน FJ ต้นนะครับบอกเลยว่าล่าสุดนะครับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเขามีการเปิดสอนฟรีนะครับเป็นคอร์สเรียนภาษาหมากับภาษาแมวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภาษาแบบเหมียวๆห้องๆแบบนี้นะครับเขาจะสอนให้เราเนี่ยทำความเข้าใจพฤติกรรมภาษากายนิสัยของน้องๆ นะครับตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่น้องแสดงออกเนี่ยพวกเขากำลังต้องการที่จะบอกอะไรกับเรานะครับรวมไปถึงอาการที่บ่งชี้ถึงการเจ็บป่วยได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสอนวิธีรับมือกับน้องหมาน้องแมวที่ดื้อมากๆนะครับก้าวร้าวทำลายข้าวของนะครับเราก็จะรู้วิธีการจัดการกับน้องได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปสมัครเรียนกันได้เลยนะครับที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life Thai สมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยสำหรับใครที่กำลังถูกทิ้งนะครับถึงแม้ว่าเราจะรักเขามากขนาดไหนนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่มันหมดรักไปแล้วนะครับการบอกลาเนี่ยมันก็ง่ายดายเกินกว่าที่จะทำใจนะครับแล้วก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์นี้นั่นเองครับซิงเกิลจากกวินฟีเจอริ่งกับ Black Heart

0: นัดนะครับกับเพลงได้แค่เดินมาส่งนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนวันพฤหัสแบบนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะฮะทำงานกันอีกแค่1วันก็จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องไปทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยกับ3เพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ

0: ฟังกันได้เลยนะครับที่ฉันรู้จากพี่บอยโกเสียพงศ์ฟีเจอร์กับพี่แชมป์สุภวัฒน์นะครับ Wanna Be Yours จาก We Violet Warrior รวมถึงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงค์ปรีติด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มนะครับทุกคนที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย IME Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 Non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เธอบอกให้ฉัน

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
1: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาติกรรม
8: พังงาดงามคำโลกจัดไป
9: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งดอกดอกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop

0: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
4: 10:45 Non-stop non-stop

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

ม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

นปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 non-stop music

0: กเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
6: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5